0: ช่องนอริชัมบาว่าพักบ่าเอ้ยกะบึ้งนี่ตาว่าพักไปดึกยา
1: โอ้เวลาเวลาเวลาขึ้นขนาดตัวก็ข้าก็จะขนาดตรงนั้นเอฟเอ็มจะตัวไต่เอลลัมกันปานนั้นขนาดตรงนั้นข้าก็ขนาดตกจะไปขนาดขนาดอ๋อมาให้จะขนาดไหนรู้ก็จะบินย้อนรัศมีนะขนาดนี้เวลาขึ้นข้าตรงทั่วเวลาฮัมไบมารู้บุกกับปนารูบินน้อบินีจอระคิสิสัสมโนรมานิบะเกหากินสังเกตว่าบินีก็ค่ะขนาดไหนเปียตาบุกทั้งนั้นคิสับบินีนอกนุ่งคนนี้ก็นอกนุ่งคนก็คิสัสเลนะนรกนี่จะนกนกคนนี้รังเพื่อชาวอาจิมุงรกบ่ายบ่ายก็รกนรก
0: อาจิมุงเขจึงก็รัชมรัชวิบมันติรุกิชังไคอาดุนสมรัชดีบัดอากาศปานรัชดีจัตุจักรนกิเชกิเชจูบัชรุมันมาบ่ายอันนี้ภาษาโนบกระทำไหนนกโรกโรกยังไหนกายแค่เนี่ยบุยไฮหอดมหอมดอดมใครไม่ยับพันต่าไหนจุกดรอแกกิชามิชามิกทั้งเราบ่สุการะก็แค่รักมวยมันเนี่ยนายทุกทุกใครพาร์เรย์เอาบ่หายดอกแค่จอริตงตาเอ็มเนี่ยต้องกอริบนะซึ่งต่อดูรวมเอลกาตรงไหนบุญมุระหัตถายตรงไหนมันทุกอย่างแค่ตรวจกันเลยปั้นทุกบุกเลยฮับงหัตถายเอาบ่เนาะที่นี่ติมาติชาขอบจัก
1: บ่หายนู่นก็รักเก็บมันน้องเนี่ยตั้มตั้มมันไม่คิดถึงรักใจจะใครเอาบ่หายนู่นนี่นู่นไม่ต้องใจจะรักตรงนั้นเอาบ่หายไม่คิดถึงรักนู่นก็รักต่อสามีใจรักกันแค่ใจจะเก็บมันน้อง
0: กิชามิชาใจจะบ่ตรงก็เอ็มจากุ่มรักขากรุรักชมยงแค่มันน้องแกตาวต่อจิ้มตุกี้ตุกรีหกสิตาวสิเจงรักตาวสิหกดรอมาหายหัตถ์สิงก็ยากุบริสการกใครเลยก็บ่ตาวต้องไม่คิดถึงรักต่อสิ่งบาริอันหัตถ์ก็ตุ้งตุ้งนุสารีกินช็อกกาขนาดแค่ไม่กี่ถึงบุษริปิน